ปัสสิปัญญาล้นหน้าลอนตากันจุดปฏิเหตุมาเรียกอันนี้ปฏิคิดดีดินักชิกรมัยกันปฏิเหตุอันนี้ปังลิปังปฏิเหตุปฏิปังลิปหาความเปิด